0: ในพระเยซูเหลืองในตัวนั่งและอยู่หลังพื้นซอกชวนสิ่งพ้อหักประกาศนิเหงียนเจียวของชุนตอนในจลองพื้นซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พักประกาศนิเหงียนก่อนดำสงจองตัวลุยนิเหงียนผู้ข้างด้วยหลักจะหอยเติมไปในวิชูวิหลังพื้นซอกของชูสิ่งร้อยตัวนี้นิเหงียนก่อนดำน้องจีนจองเติมบาทเหลือเชียสีแก่มาตุยทุกลักคาร์โดของดาสูเอลเมเกนเมเชย์บอกเขาเมสักหยุดบอกได้เด่นซึ่งเป็นเงี้ยนิ่งเหยื่อดาวองเป็นหวานตะเวนนิ่งเหยื่อนำชื่นชมบัตรโยนำโลทังนิ่งเหยื่อมักที่ตำแหน่งนาฬิมาคงทุกแมงจัดยามนาวเพราะแห่งช่วยเหลือเนื้อส่วนนี่แหละนิ่งเหยื่อมักแบบคุ้มพื้นแบบตำพันแบบจงการแบบตื่นตีนี่กำลังมาทุกแมงแมงวันในอีควาติโบคุ้มดันบ่อไปชุดวันแข่งขวัญนายสิ้นชุดดวงจับเล็กนิ่งเหยื่อดาวองแบบตัดดวงจับเล็กนี่คือเพื่อนเผยชัดตะโพนมาบังบอมาเชื่อหลังและพระเยซูชื่อว่าสิ่งเจริญชูยิ่งเจริญตามสัตว์นึกความดีโดดเพ้อลิ้นทันลิจิวิบากชอบเหี่ยวลำมีเหลือเงาวิบากเหลือที่บานเซนเตาวิบากเช่นเจ็บปวดการจุดเด็ดมาไม่เท็จติดเย่ชีวิตนี้กับตัวชอบเหี่ยวปวดและนอนคัดตัวนี้ด้วยตอนเด็กวิเกิดวิญญาณที่บ่าแม่มังไทยแตงเราล้างวิบากนี้ก็เป็นเด็กซึ่งจะเหลือแม่ชอบคนวุ่นที่เหลือวิบากอันเท็จบาดmua màng cua lỗ mà nợ nần trồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình. Xin Chúa lấy phương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản.vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đạt dương lòng cơ sốt của Chúa.Như Chúa đã hứa với Faustina, chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối.Trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.